บัดปารลกน้องสงับดากะตูฮีกะจิงไรในอีกัมเพียร์ของอะกะจิงไรกะบายหลายกะเต็งวอมจุกุดอีละปอยเชกะบักกุดจองในกะโปรแกรมกีจิงไรไอ้งุกะนี่กะละวันชพีนากะอากาศวานีชะลองหากันี่กะปอร์ปานินเป็นสงูชพียากีโปรแกรมกีบังอีดันมันวาลัมชพีนากะนี่ทรานสมิชันกะบัมตักสกีสักนิยัดปอร์กะตาฮันดิวไลฟ์สันงินสาวันลัมชพีกะโปรแกรมกีสุรอีดรีบูดปาดากะโปรแกรมติพียติมัวหากะปอร์เฮนยาวลาลาสักมินิตหากบัพินเซอสงูยากะจิงกันบาลาทอดาอีคราวกุปาร์คาร์ลูกีฮัลโลร์กะพังกีริตีดูสตูร์หากียาวกีฮัดกับโปรแกรมกีจิงไรพาร์เรงกันวันชิปีกับปอร์เนียวชปาวาปะละกับปอร์พระสาวโพวกับไลฟ์ฟอนอินโปรแกรมจงกีจิงไรคัสซีพิลาบัญญีชิมันตาดักับปีฟอนชุกนัมบัตโนดไลน์ริวสาวอาร์คันไดซันอาร์โนดสาวเนียวกับโปรแกรมกีสุรบัติยังกันวันชิปีหากับปอร์คันไดลาลาชิปาวบัดคันไดสาวโพวกับไลฟ์ฟอนอินโปรแกรมจงกีจิงไรพาร์เรงกับโปรแกรมยิดกุญแจกันวันเฉพาะกับปอร์ชิพาวสตังบัดกับโปรแกรมริมไปกี่กันไทยกันวันเฉพาะกับปอร์ขัดไว้ปัจจัยหากับพินซีเอสงอยกับจิงเกรนในกองบาร์บาร่าทังคิวบัดอันเกรนฮันอร์กับพังกีบามกีบัตเตย์ยากับแมทขัดไว้ชิตังกับโปรแกรมกีจิงไรพาร์เรงเบสออฟป๊อปบัดหากับปอร์ขัดอาร์ปัจจัยกับโปรแกรมอาร์ชเกย์กลาการกับโปรแกรมกีสุรตันไรกันวันเฉพาะกับปอร์คัดอาร์ชเต็งบัดหากับปอร์อาร์ชเต็งพินเซอสงวยกับโปรแกรมสุนเฮรียาดีเงินปุ่นกุดยากีโปรแกรมจงกับทรานส์มิชันวันอิงกงหากับปอร์ไลฟ์ประจีนอภัยสกีเงินบุตรแตงเบียงยากีโปรแกรมมาดูกับปอร์สาวสันผู้พระชีเบตจันเมียนบัดกับโปรแกรมกีดกุญแจกันวันเฉพาะกับปอร์สันชิบาวาบัดหากับปอร์สันสาวโพกับการูโปรแกรมกาจันเตียโปรแกรมนาติงกงตบัดกันวันชพีกับปอร์เฮนรีอุชปาวาฮากับปอร์เฮนรีอุชิเตนินเยสโซบัดกาเดลีสเตชันนักมตากาไลฟ์คอมเมนทรีฮากักตินฮินดีบัดพาร์เรงจองกับไอซีซีวูแมนส์ทีทเวนตี้คริกเก็ตวอลคัมอาราจาร์อาร์ปุนรีอุjongka semi final ka banding kongka banile ha pedeng ka australia bat ka west indies banile kai ha oval london england

0: Akashvani Shillong and Akashvani FM Jongpi is your most trusted and powerful platforms. For decades, we've been the local voice resonating from Shillong to the remotest villages, building an audience that is both vast and loyal. Your business needs to be where the people are listening, and they're listening to us. We offer you unmatched reach and deep credibility. Whether your message is in Khasi, Jaintia, Garo or English, we have the flexible advertising spots you need during the most popular programs. Don't just advertise, connect. Let Akashvani Shillong be the bridge to your customers. Contact us at 0364-222-4153 or email us at airshgcomm@gmail.com. Akashvani Shillong, your voice, our reach.
1: Remember last time you went to the hospital? You had to carry a bag full of old prescriptions, test reports and x-rays, and then standing in a long registration queue to get a token. It's stressful, isn't it?
2: Well, you can say goodbye to all that paperwork. The government is making healthcare simple with the Ayushman Bharat Digital Mission. All you need is to get your Ayushman Bharat Health Account app number, a free 14 digital number that safely stores all your medical history right on your phone.
1: With Abha, your doctor can send prescriptions and lab report directly to your phone. Plus, at the hospital, you can just scan a QR code to skip the long lines and register instantly. It's safe, secure and completely free. Download the Abha app today to get your number in minutes. Need help? Call us at 0364-291-4739 or follow at ABDM Meghalaya on FB and Instagram or X.
2: Abha, smart health made simple.
1: Issued in public interest by the Ayushman Bharat Digital Mission, Meghalaya, Shillong.
3: Well, friends, you're still tuned to the studios of Akashvani Shillong and listening to a live phone-in request program. And yes, friends, if you'd like to request for any song of your choice, do call us up at this number 0364-295-2047. That is 0364-295-2047. Well, let's see who's on the line now. Hello?
4: Hello.
3: Hello, request line. Good morning. Badeng na penurus lan deh badeng. Di badeng pi sengap ya kan program sini nado mana?
4: Ngadang suple empat bawa ikan di konglut.
3: Oh pi sengau bayi konglut ide dikit jeng raya pi run deh. Di nak tahu badeng pi. Oh hoi hoi pi sengau tenat ben pe football mo. Hoi nak tahu badeng badeng pi. พี่เล่พี่พี่ เด็กเตะ ฟุตบอล พี่องค์เด้นาตาพิมลิกเตะลิกตามันตากะสงิอ่ามันก็สิงอําไลเด้ออ๋อเฮ้ยกะลองมนูซุนเป็นแนงชูตัวบะเด้งมันตาเตะกะรังอือฮึนาตากะเล็กกะวันชะชะน้องจูพี่ลองกุมโนมันตามันบัดล็อกนะกองชูมานี่มะลุมะลามลุมะลัดอ๋อละจินจาชีบวนเด้บะเด้งบะตัวตุกะสุรอกมั้ว
4: ติดต่อดันบอกได้ว่ากันเบียงนอกกันเรียติละจินจารมัวบะเด้งจินจาฮอดจิมปอร์ตกันคำจิมปอร์ฮีทรายมัวลากัดกระตัวตัวมัวติดต่อนอกตาบะเด้ติดกับไอ้บะเด้งจิงรอยบะเด้งพี่กว่าบันสงับ
5: เต็มมาพี่จิงรอยจิงคิดที่พี่บะรู้สนับดอกตัวอังแคลิฟอร์เนียเน็ตโน่เน่
3: แคลิฟอร์เนียเกิร์ลส์มั้วฮอดติดต่อนะนับตากันจิงกว่าสงับสุภาจงโน่บะเด้ง Well, friends, that was Badeng there from Penursla requesting a song titled California Girls by Katy Perry, also featuring Snoop Dogg, for the listening pleasure of all his near and dear ones.

ปอร์นอนสนับดากันนี่ก็จึงไรอาเคิลบาลารวายเดวิชาลมิชรากับปอร์กลับยังงี้บันเป็นกุดหน่อยยากันในกับโปรแกรมกิสุรจังกลีอินเดียกับลวันชพีชนักอากาศฟานิชลองปันนี้เป็นกันมาวิพีกับปอร์ล็อกนอนสนับมากับปอร์อาร์บจีมินิโซบัดกับอากาศฟานิเดลีหากว่าพิจิตรงอยากกับคูบอร์รักทินพาริงปันบูร์ปัดกับคูบอร์รักทินฮินดีหากับปอร์อาลาลาขัดสันมินิตกันยังกันในกับอากาศฟานิชลอง

0: ကီယောကီလေယဂီနီကီဒဝိုင်ကိုပူရာလေဝပင်ကန်မိုလေဝီဒိုယောင်ကီယီဂီဒဝိုင်ပိုလီယိုယေကဝန်ရာယေမာဟေတောဝါအီချတ်အင်းနန်ယောင်ကီခနာဝေခွန်ဘူနေလျန်ကီပခရယောင်ကချနိုက်ချေခီယာဝန်ဟောအေယေကလမ်ဟဂနီကစငီယောင်ကပရိုဂရမ်ဘူဂီယေကဂျင်းမတ်ကဝပွန်ဘာယေကရကမ်ဂျောလတ်ယေဝရောကီကဒေါင္ကီချမြန်ယောင်ကချနောင်မောထုံဟေတောဝီဂီဒဝိုင်ပိုလီယိုဝကမ်ဒိုလေကီချနောင်ကီဝမာဂျန်နေဒါဝဂျောရပရတ်အီဒူနာကီခနာကီဝတောယောယာကီနီကီဒဝိုင်ကာ MLA ယောင်ကာဆုတငါဆိုင်ပုံကကွန်စန်တာမေရီရှလာဒကန်တူကယီကပတ်ဘာကထန်ဂျန်တီယာဟဲလ်ဆိုပရခတ်သမီနော့ကီဟေတောဝပဂျန်ယီကကမ်ဥန်ဆူရီကမ်ဂဝီနီကီလတ်ကမိုင်ဂျက်ပေါဒေဝအောင်ဝီအမ်ယောင်မိုယောင်ကတ်နီတောက်ကွန်မိုအီလေဝချီစင်ကစငီဥနီဒေါင်လုဒ်ဥဟာဝကလမ်နေလျံက MLA ကထန်ပန်စညာကဟေတောဝီအမ်အာတလီကီကချတ်ကီဥမ်ပွဲမုဒတိပဒဘနာဘာဂီဘရူကီဝအမ်ဟကထန်အီစ်ဂျန်တီယာဟဲလ်စ်ဝေယီကကမ်ဆော်ဘီလေဒဒက်ဝပန်တက်ในหลังวิกิการปนรอยกับมังรัฐมูลในบรรดากรณีกับโปรเจกต์กับวักัดนี้ดังยังวาวยอสดุยมุนจรันฮีให้ต่อวันวิกิการติโมยองกับกองสลาองก์วิกิเตรปาร์โมยองได้รับการปฏิกับสกัดใบวัวพุ่นดูนานออกกับยกท้าวติกับวันกับชิสปาเฮกเตอร์ชักสันหดุจพาวเฮกเตอร์รันฮีได้บรรจุโชคก็ได้วัวองเลวันนี้เลี้ยงกับสกัดจลาวกัมจูเลยกิเตรปาร์โมยองลาวิเคราะห์หลังกีให้ต่อวันรายกับพลันและนี่ก็จริงทั้งมูหากว่าพูนโยหักมันกับสอร์การไปหากีปอร์กีว่าวันแต่พอล็อกนี่ก็จริงคุบอร์กับตัวพ่อเอชบุกนากับอาคาสวานิชลองเอกบุเลยีปอร์บกอดอร์ยองพีกับตัวเนี่ยอันนี้ใช้กินกีโปรแกรมกีว่าบุตร
1: ကနေကတဲ့ Akashvani Shillong ကဂျင်းလောင်ဂျန်ကစင်ဘနန်ကမ္ဘလဘုတ်ဒတ်မန်တာကစီကဂျင်းရှစ်ဂျင်းခရတ်ဟာရှလောင်ကဘကီယောကလောင်အာဖူဆာ 0.8 ဒီဂရီဆယ်ဆီယပ်ပတ်ကဘဟီယာကလောင်ခတ်ညို 0.8 ဒီဂရီဆယ်ဆီယပ်ဟာဆိုရာကဘကီယောကလောင်အာဖူဆန် 0.9 ဒီဂရီဆယ်ဆီယပ်ပတ်ကဘဟီယာကလောင်ခတ်ဖရာ 0.5 ဒီဂရီဆယ်ဆီယပ်ဟောအူမီယမ်ကဘကီယောကလောင်အာဖခွန်ဒိုင် 0.9 ဒီဂရီဆယ်ဆီယပ်ပတ်ကဘဟီယာကလောင်အာဖူဝေ 0.3 ဒီဂရီဆယ်ဆီယပ်ကဂျင်းဟပ်စလပ်ฮัชลองกะลองอาร์พุนเรียว 0.3 มิลลิเมตรฮัดดูพรัชแตงเนมันสเต็ปฮัดดิ้งกะพรัชแตงตัดฮัดดูประโยชน์อีกนิดกะจิงเป็นเต็ปกะลองนอต 0.5 มิลลิเมตรฮัสโซระกะลองชิสปาคันได้ 0.5 มิลลิเมตรฮัดดูพรัชแตงเนมันสเต็ปฮัดดิ้งกะพรัชแตงตัดฮัดดูประโยชน์อีกนิดกะจิงเป็นเต็ปกะลองนอต 0.8 มิลลิเมตรฮาอุมยามกะลองอาร์พุนไล 0.9 มิลลิเมตรฮัดดูพรัชแตงเนมันสเต็ปฮัดดูกะฮัดดิ้งกะพรัชแตงตัดฮัดดูประโยชน์อีกนิดกะจิงเป็นเต็ปกะลอง 0.3 มิลลิเมตรกะจิงหลอบกะเบงฮัชลองกะลองคันไดพูเวนะกะชิสปามันสเต็ปบัดคันไดพูไลนะกะชิสปาจันเมดกะจิงลองจองกะซุนเบงฮัชลองบัดแฮกิบันตาบะมาร์จันจองกะปะกะละบันดอนกะจิงฮับสลับบะมะลุมะลาฮักิกัตตูกะนีกิจักกะกะจิงมะฮามกะละบันดอนกะจิงเคเอรยองฮะริงกัดกะเลลิปัดอุสลับบะจูฮักิจักกะปะปะจิกะนีกะไดกะอากาศวานิชลอง
2: Hey, Ribor, me pay li yuli ito ko doon.
3: Eh, me, nga pay baka doon em ko to ko siya plus F.
2: Plus F ay yuli kata.
3: Me tip, haka baam ka bangi baam, lada dunay ki nutrient bat ki vitamin, ka kataya ka med, ka board per cut, wat ya kikam ki jam baman ka sengiru. Te, haba pitir ukha, uata, kamlo, kompanyang niya gadut, ki badon ya ka siya plus F, ki yo ki vitamin haringkat ka jing tau janay. Pendon kam da ki tiyar ki badon ya ka siya plus F, na ka manta ka jing im ka babha na ki nutrition ki bapura, bat ban yo ka jing muntoy kam tam e haka kot ka kya. Lapin mi da ka Commissionerate of Food Safety Meghalaya, Shillong.
4: मिस सीमा
5: जी
4: अभी पुलिस स्टेशन आई है रुकिए वरना घर आ जाएंगे
5: क्यों लेकिन मैं
4: अकेले दूसरे कमरे में जाइए आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो
5: डिजिटल अरेस्ट
4: 1,00,000 दो बन जाओगे
5: इतने पैसे
4: अच्छा ठीक है एक लिंक भेजिए अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा
5: जेल तो तुम जाओगे तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता ये सब फ्रॉड है इसीलिए पैनिक ना करें पुलिस बैंक आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें
6: हेलो मम्मा
7: आरबीआई कहता है
8: जानकार बनिए सतर्क रहिए
6: तो ना हो तो